0: ที่ความสิ้น
1: โอเ
2: ค SO engine one's on scene
1: Temperature one
3: SO 32 centered